0: จ๊อที่ได้มาแบ่งกิตาตัวต้องไปเนียงมือหลวดแล้วมาหลุดได้เนียงมาใกล้กูนูอาจารย์ในสาเงาปลาลูกกระมูบาบีสาเงาเงาโจ๊ย่าถ้ามีบุกเอาไว้บุกปูโรมาใกล้กูนูอาจารย์ในสาเงาอาใจกามิสรูแม่บาลัดกากาอุกไก่ปลาละอุโจ๊Gak yang ngai merik mama tau bambam gak tau kitanya dari semari jaminya udah nih yang baru ya kak magi kak merik ulama kai jaminya ya nama kebuah jani sangaunya mati ujau alam ninga kelana ulai ke sekali tu
1: Siti pagi tu mu ba belakang bilik temawai kanyo.
2: Ya boleh. Belum leh, jangan tua macai deh alek legau. Alah leh dek kemudian mana?